มรุทามันนุนาวุกับมาดีอุทานนะบ้านนาวยุกกับมาตกคุณดิคเชนคีนาวยักตาจวักปักตกเอาริจุดิคเชนนี่นังมินคีนาวีเรื่องเงินมัดธรรมจาร์นุนาวุทานนะทามาติกุศิบกันดิลารังมังมัดนุนาริมาตมันนะอิลวานิจุริมาลุนุนาวุกับมาคุณดิติกุมยักตาลารังมังมัดบ้านนาโกลุท่านมาทักกูทับทับมาคุณงาฮังอิสุมาจิวมิลูติงนังมินะคีนาวยเรียงงาคีนาวยเรียวสุงนักสาวงาลูลูติงทุนียาวทุนนักปะกุนนักมิลูติกาวมาตุกักคุณทักบ้านังมินะเอาละเชียงนักสาวยนักระกายมิยุยทอมาจะทักกูทับนุนาวุกับมุกยัตินุทามันนัตโต้ฮังไงยุกท่านมันอิสุมาณสุงเนียปุตุกอิมันนะฮังทุนียาวการทุนนักเนี่ยพักลุติกับมาตุกักคุณนังมินักท้าวเอาเรื่องนังมิงมาจะนังมินักเตียละแต่เมื่อริมากับมาตุกักคุณคีน่าก็ตากันตรงนี้นั่นนั่งตกทำมันนะแต่เมื่อไงกี้ก็สนิคือเสียนี่มาคุณงาอาศิงินยุคีน่าวิริยลุติอิมมาฮะทำกัวมากัวอักษรที่กี้เอาเราพักตุนนุ่นริงนิดอิสวกเสียกับเจ้าหนังอิดโอ้โหสารยาวเจ้าหนังอักขุตกับเจ้าหนังมาคุณงาทับบ้างคีนาวยริวเจ้าปะระทามาคุณงาทับบ้างอิกยิวตกับเจ้างัวก็อยากตัวกันละนั่นนั่งนิดจบมาหน้าเขาตุกได้มันได้จังตุกเสียนอิสุมาหนักปกเต้าตุงวางหนักปกได้มันได้หลักแนวนี้กันอีละทับปุ่งะนกกระดุยนังเด็กคนเราบอกเขาเย็นแล้วไม่กล้า